มองลงไปในสะพานก็น่าสะใจต่อเที่ยงกันดังเช้าราวมวยบางต่อเที่ยงถ่ากันนาทันและยังควันยังนามันเนกว่าสวยได้ลาบหยดแล้วไม่น้ำสำยัดรวยในว่าช่วยปากทองของประชาขานไม่ได้ทำงานขานไม่หยุดไม่ตีสุดเรื่องขานนานนักหน้ามันไม่มีอะไรดีที่ผ่านมาทุกเวลาต่อเที่ยงเสียงเช้าดังทุกบางคนเกิดปัญหาถึงกับลาออกเพราะทุกโลกทั้งพักเพราะเพื่อนมันหักหลังหวังจะล่มรัฐบาลมานานจังเทวานังพินิจพิจารณามัวแต่แย่งเก้าอี้ไม่ได้พ้นประชา

แล้วฝ้าเอ้ยฝ้าห้องตำแต่บุญสวงผมยังดำบ่เห็นนายมาเฝ้าบายพี่ชายเอ้ยบัดท้องน้อยบุญสวงหลายบัดผมขาวปานดอกฟ้า

เออจังสั่นละทานผู้ฟังล้ำเอ้ยผัวไปซาอุดีแล้วเมียอยู่หลังยังเป็นห่วงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลละโลกไต่หลุดไปวายอยู่สู่อันพระองค์ตื่อมูนั้นอยู่ทาบอหนองคายหลวงพ่อสุขพ่อใสกะเล่าไปเบิดเกียงทั้งหลักเมืองหลักบ้านไปบนบานสันกาวมีหัวหมูไก่ต้มบานสมมาเลข้าวขอบว่าเป็นห่วงเจ้าพ่อบักเติงคนดีคุณภาษีรัตนะให้เลี้ยงบังน้ำกังให้น้ำบังน้ำห่มอันตรายให้กายพานยาได้เที่ยวได้พานของจังไรให้ลีกเวนเขียนนายให้ภายนี้เมียอายุพี่มันเป็นห่วงคือดวงใจผัวนางเอ๋ยความปลอดภัยคือคุณพระให้เบิ่งแยงแรงเศร้าเวลาถือกระเป๋าหิวเรือบินบัดขึ้นเครื่องจนว่าแผ่นดินเหลืองวางน้ำผัวกว่าแต่กี้ดีหายซองบ่เห็นสาธุเด้อขอให้ปราศจากเวรเข็นเคาะสะดอหนีของบ่ดีอย่ามาพานอย่ามาพานให้ห่างไกลไล่เวรสิ่งจำเป็นม่วนนี่ให้หนีไกลให้มันห่างถึงจุดหมายปลายทางสมดังความหมาดมุ่งใจตั้งดังประสงค์ร่องเมืองใดเมียฮู้กะรู้หน้าบอกเมียแน่พ่อแม่ทั้งลูกเต้าของเจ้ากะห่วงนำมีเงินทำหนาวหรือห่อนกินนอนจังใดแน่พักของแอหรืออยู่แคมป์จุดหมายอา

แล้วความลำบากยากให้จังไหนแน่ให้เขียนมาให้อดสาพยายามสิ่งบ่ดีให้ควรเว้นเขียนเขียนข้าวเฮาเป็นหนี้จำหน้าตั้งหามื่นให้อดสากำกืนสู่เพื่อลูกเลเต่าเมียเจ้าผู้อยู่หลังอยากกินหยังจนหมายเจ้าเขียนมาเมียสิส่งมักแก้วผงปลาแดกล่าปลาแห้งสิต้นไปขอให้ผัวผู้ค้าได้กินอยู่สบายใจกับโรคภัยโรคะบ่เบียดเบียนกับพ่อแล้วอย่ามีแนวขัดขวางอุปสรรคเจ้าจักยางเงินค่าแห้งรับจ้างของเจ้าให้ส่งมาพวกพ่อลุงแม่ป้าปู่ย่าก็ดีใจเจ้าได้ไปซาอุดิสิเล่ามื่นตาใดเฮาสิมีเงินใส่หน้าสวนสิได้ไทยนี่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ม่วนเพิ่นเอาดอกเบี้ยเมียสิได้ว่าไทยทอนอดทนเหนาสาถอนคนดีพ่อบักเติงแม่นว่าเจ้าสิไปเหิงกลับขึ้นมาแล้วจังงุมกลับขึ้นมาแล้วจังงุมอีมุมน้อยจังค่อยคำ